วันนี้ปิ้นวันปีใหม่สังมาเริ่มใจเขาฮอดมาทั้งวันป่อยหันเปิ้นปิ้งกูเขาป่อยก่อสังมามองใจปีแล้วเฮาสองคนดินมวนแอปกันอยู่ดีฝังน้ําคล้องบ่มีการสอบมองซ้ําปีนี้ขึ้นบ่หันหน้ามาแอปใส่ขอบก้อยก้อยสั่งกับ

各位ฟังกำครับโตอยู่ไกลใจอยู่ไกลในกำครับครับว่าอย่ามือเขาเขี้ยวติ้มตุงหนานางได้พักเมืองไปอยู่เมืองไกลบ่ได้หันหนาปอเลยเมียอีอาเลปอเอากับตั้งก่อสิวตั้งไรและไอ้บ่าวจู่ฮักนางนี่ได้พักมาอยู่ไกลขอหื้อใจคนดีอย่ามีใจลืมนางถึงเดือนหกไต่มาน้องก้อยปอกมาอย่างนั้นเฮาสองคนจุ้งเคียงกันเอียววันป่อยใจเอ๋ยใจใจยังอยู่ดีไว้กะนางนี่นั่งอยู่ใกล้ปันได้โตอยู่ใกล้ใจ

ก้อยฝั่งกำครับความฮักเมมาดาเมินหนำของคำเมใหญ่กำครับครับว่าตั้งเตี้ยเกิดมาเกิดปิ้นลูกอ่อนเมมาดานำบักกายาใครหือลูกอ่อนมีนำหูก็ส่งไปเห็นโตลูกอ่อนต่างไรบ่ว่าไผขุ่นไปก็พ่อแม่เลี้ยงใหญ่ปิ้นขุ่นมาพ่อแม่ฟังใหญ่มากหรือปิ้นขุ่นนี้พ่อแม่ฮักลูกนี้เมินหนำเมบ่จังกับไห

ต่อมาก้อยฟังกำคับความหักเห่าเหมือนหลุมปัดความหักสายสังแลมาเหมือนใบใหม่จอมหลุมปัดไปปิ้นบ่สังมาละแคทเหมือนอีคือนั่งมองใจจอมความหักสายสังแลมาดึงไงปัดไปจอมหลุมหวานสังความหักเหมือนหลุมว่าจังปัดบอกมาเดี๋ยวก้อยฟังกำคับบน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好拖不及的
3: 正破大片五千之位
2: 干不带十三班啊
3: 你苏我在乎
4: 广播行得更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 高票三行，迷人乐融阿伯当作家。
6: 高票三行，迷人乐融阿伯当作家。
5: 人好手爽，蛤蟆发票广告单。
6: 人好手爽，蛤蟆发票广告单。
7: 门呐，便当往地里是上安端，每当先佛日南后转安碰机，有地太弄比喝地遮合谈寒寒，转扎合计帮站顾莫文矮，上好的来白满孤显苗，内很久没喝哼他，马十爽喝地来，就变黄想喝家门呐好难碰得熬。สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเขาเจ้าออนกันมาถ่อมค้ำมาสิบสองในบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมกันโหนตีออกเขินอยู่กลางต่างจ้าเสา

高边六十双，新家门黄好一杯人是大帮，比浪比盖大地马好杯，高速路的奥拉马赛不完，他们点不会喊。

จำเลยใช้เขาตั้งเธอมาถึงเมืองหวังเข้าป้อยหลวงเดียวันกำไรเขาใจอยู่กว้างตัวหนุ่งดื้อรับใจเขายังปิ้นอยู่ปิ้นเศร้าไปมาอ้อนลาดีท้อง

雅主不少好朋见美观，在个断断条条让帮忙，俺们门廊来之上，个咱放寒假谈寒。

0: ใจจริงใจจริงเสากู้อ่อนนั่นมันปีนปูนให้ปีนมันเอาเก่าตะบอกบ้านเขามา
1: จีหลงบ่าวอ่อนกู้นั่นปีนกุ้นสั่งเพชรสั่งพังเก่ายังเข้ากันบุบบ้านหัน
2: บ่าวหกเสาหางดีก็สั่งเด็ดบ
0: ่มันให้เก่าห้วงค้ำมาสิบสองเก่ายังจาน
2: เก่าห้วงล้างเสาขะถ่อมค้ำมาสิบสองสูถ่อมก็ห้อง

0: จีหลงหวังเขาไปมากห้องค้าผันเขาหวังปลาพวกเขากินเถอะซ่า
1: เจ้าอยู่เกาซ้ำกะเจ็บทำขันสู้คนลุกบังได้เล่เต้าสิงเลยเข้าโป้มไว้ล้นตังสู้เจ้าฝ่ายป้าป้าเจียมเด้อเผียวม้าสิงหวานขันคำไม่จำคำไม่เข้า
2: ดูใจลุกบังหวีเต้าป่องเข้าม้าควายสู้ไหลหลู่จ้อยห่างคืนเขาของไหลลังตูปีลุกฝ่ายป้าป้าหวีสองทองม้าเข้าม้าควายสู้สองหองบอกจำกาตีไทย
1: เขาเป็นหมามึงวีซ่าก้อยว่าซะหมามู้สู้ซื้อสัง
2: หลังมึงของเขาเกี่ยนทางดีเขาสู้เอาจือบอกกับเขา
3: บอกแน่บอกแน่
1: ใจมึงวีเขาเกี่ยนเป็นวีใจม้าเข้าปล่อยเขาได้มันเขาก็สู้บอกเจ้าเขา
4: บอกแน่บอกแน
1: ่ร้องเกาเขาเขาสามารถใจมึงวีเขาห้องคำบ้าสิบสองให้เขาถ่อมสู้บ้าหือ
4: เดียว
1: เขาหากูตีร้องเอกตีเสียงปล่อยบังตั้มอ่านเอาสิบสองเดินคำตำบ้าเห็ดสักตำหมักข้อ
2: ไปอ้อนหน้าเกาใจตีปุ๊บสิงคำก้นเนยเผอตีปักกับตำไก่ตัน
1: สื่อจีล่าเล่นดีหรือกบจ้อมจำใจทำดุนบ้นหมักสิงคำตอบโต้โต้ว่าห้องอ่ำโจ้เฮิร์มันบ่อนขามาลี่โลก
0: เอาเขาดึบออกเบิ้งขวางไต่ตั้งเจินไหวปอก
4: เจ้า
2: ลงเกาเขาเอ้ยเขาสู้อยู่ที่จังพวกนั้นไปวายักในกลมเบอร์เสาซ้ำตีโจ้เลือบออกบาดออกเบิ้งกะเปียดหน้าตาติ

0: คำว่าสิบสวงเขายังจางว่าเขาไว้ตามคำกับทกถังบ้าลาเตียนตำเดินหกกูซื้อลบอยู่หมู่ห่มไม่โกปกไม่หันถังของลาเดินหกตามดงผงสาวมือกำกุยเขาอยู่หรือห้องเรียนได
1: ้ตกน้ำตกห้องเสียงบ่เอดูผงฝนฝ่องน้ำโคฝนตักสิงขาลาเดินหกถังบ้าเอดูผงซ้ายใต้กำโผผายไปม้นตักเตะดาหวานตัก
2: ป้าเต๋อสำหับถอมนำสี่กันหิมหลวงสองฮาหม่างคล้ำพอง
3: ตูดีสู่ห้องตำ

0: ่าวหกเอ้ยเมื่อเห็ดสังรังห้องค้ำกับบ้า
1: เรื่องสาวเขาเอ้ยเขาเอาบ่าวหกติดบ้าให้มันบ่อนขามา
2: เดียว
0: จีเขากูกวนไปให้บ่าวหกบ่อนขามา
3: ใจจริงใจจริงมาเถียมเขาอีกเดินกับมาสาวเขาเตียวเขาเลือบออกบ้านเก่า
4: ร่วงบ่าวหกเจียนปิ้นเจ้าวางได้ยังอยู่ที่เจอถึงย้ำบ้าซ้ำกี่ที่ตายเอ้า

0: 苏和尚把火都让爱抹蛤蟆噻。
1: 往搞人软人机，看可以航线，干在所在，我看我们黑发脸多多，香港很绕。
0: 台本会出现台大哈顺，用没几架本能，发自个母安西困，到底来顺转台。
2: น้องสาวข้ามเบินตามมาเบือรังเบือรังสังขันซาลงดีก็ปือปีเมื่อเบือรังตั้งเตี้ยนสายกู้พ้องโถยปีเมื่อสังขันสี่ถึงมาซา
0: สายเปิ้ลน้องเอ๋อหังซาซาหังไรยังถึงมาซายร้อยตัวยังสดได้เสียงลิงอีกคำไห้เมื่อยามสายตานั่นก็
2: กางเจอปีเมื่อไว้เคยปีนตั้งสื่อปีต้องปืนไปเขาได้ร่วงเขาถ่อมจู่คู่ข้ามบุญเปี้ยงไอ้เอ้ยเขาได้เศร้าอยู่หูเหมือนเนี้ย
0: ก็ร่วงก็เคยปีนตั้งสี่ลำตั้งหุ่ยเดียวข้ามปากบานตัวตั้งเคยห่มใจตั้งง่ายแต่จังเจิ้นห่มผ้าหนึ่ง
3: อันจิมไก่ตั้งไหนถ่อมโจเลยเป็นคำมา12ของผู้ปกเลยปล่อยเมียเอาสู้ท้องเหอปีร้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหมือสง

0: ป่วยสลาคุ้งสปราตามจึงพอการละหมั่งกว่าจอมตัดลากาสิกามตัดงาไอครบชามชานีคำจังงามนี่ดะลังนาสิกาสป่วยเตียนท่าคนสองก้อนนาไข่ด้านในเมาเมยละไงสองปังด้านในพังมาคว่ำงวยนี่ไปปังด้านนายาลู่เตี๋ยเมาเมยมาตัดพังวากา
1: ตัวซวยเจ้าไข่ไข่ไอมูมตัวยังฉันโจสิกามาตัดงาไอครบชวามฉันนี่คำจังไอเหม็นนี่ไงก็คนสองแรงไงอันเถี่ยยงจีไอเถี่ยมเร่นยังฉันโจงูไอปูกาเวอมฉันไงมีสกรีนสกรูเรปุ่มก็ยี่วากับล้านนาคุณจันหนิงติ่งพุ่นไข่ฉลักครักว่ามลิงกบาลง่ายมีไข่ฉลักดูไอฉันไรมีจิตสัตว์ละง่ายมีมงทองตายางาไอสะพอมปาดีพงมชาเจ็ดละง่ายมีสตันตันลูปาดีพงมชาละง่ายมีครูชินิงดิ่งมีชิงยอลามตึงยางขั้นกลอสตบไอลามนี้สตันตันลูงาไอมีรุมอย่างชันโจอาชงชนโชมูลิมิดกัวมงตันเวออนหนึ่งโบนีเอไกรยูมัทลาครูไมเทียมเรนมงตันติงท่าชื่อกัวชินคาจ้าไอมูพงตุน说是做克拉阿爱等拉瓦诺克拉爱电塔昆詹宁定是古高爱喷木林派山州喷木林王阿是命牙跟着木怎碰你是不爱巴迪阿拉米日爱神是班可惜木顿沙是木松过那能爱米带路蒙丹苏亚木他木沙大多神是班可惜木顿沙是过那能爱了大克姆路塞听了空也是苦宁是宁子通的外都样山州喷木林王沙他蒙丹个大那帕之萨又是拉艾沙本了空县木里蒙木里听我展览卡到了关的路塞但您等了你的阿莫妹开丹那找不到拉嘎听蜜之苦杂不在什么在宁那听拉达他萨故事了爱您都爱等了了爱迷是啊蹦里坑萨爱是你昏吧他昏他是个人是个人蹦了爱过萨杜塞蹦带配过大梁山蹦阿妈爱带啊双爷大不干那么傻你是坑萨爱胖昏瓦开那爱是干那张用是配尊是东爱南个个过是萨开悟是啊你带过并喷贴买宝喷笔你都路爱阿爱了随早开开啦跟王国那拍压爱米肉不高拍为你那路沙来贴喷把你拍过没啥拍爱拍公拉贴拖爱拖地拉拢万通大梁山不贴高你爱黄你够我爱是啊过一娃干个不容人妈爱是那一冬夜不能如如万那一娃故事变高呀不让让个白土人爱不着但是呢身体共热安静个大高沙装是这种呢不让怪是来妈爱等了带配过阳山州阿妈爱阿苏亚崩里坑萨那双爷是个包山庙不敢让多蒙度人阿爱怕人呢你带尊人爱要靠张照爱是啊他喷洒开爱อังวยอาเบียวชาไรครึ่งซักงานามิดไอคนจันหนิงอาพังสักมุจัดสิจันใสยังชันโจชาโกรกดานาชงนานามิดยอชตาลามจนชุบรูไอบูการับตัวหนึ่งบริกกุนไอชิเลยบูการามชางเกาไงโกกดีหลังสาวันนาบูการามตัวอายุมูลูไอมูลมามีกโลนาคูพิชวนไอไงก็包山沙跟王รับตัวน่ามุ่งตัวเร่มาตัวปูกาชากับนังไม้มิดงานาไรยังมิดก็ก็ไกรคำชายักไอปูกาเอไงแพ้ปอมกาไอเร่แต่

เพทันไอปงลีครึ่งสายทอมบูกาเพมูลมามีกลอชบินยานามูไอยังฉันเจ้าอันตาบูกาโกตาเลียงฉันปุ่มลูกโกนายาวกวนกันมเรตู้พอหนึ่งทนก็เรนอกจากไอเดียนท่าชากนูสืบเพนงเอปุ่มเดียนำลับสีไม้เทียนำจีเรว่าดำนาแล้วก็สาวเวตุดเรไอชงเดียดได้บุ่มคันพุ่นกบ้าไกลดูไอไรยังพื้นกังสบยอสมูสมดมูกลัวไอเฉลยพุ่นเทียกรันจูเกาได้พังได้สระนาแค่มุมสระนี้อีสุนเขาหน้าไปเทียวเรไอมุจชงเดียจิตลิลีจอมไอตาเลียงชันบุ่มกริมมัดขาดเขมัดไอเร่ได้ไรเสียได้มาเกาคันนากุทองสิจันมุชามไรมียีมูมีกลัวยีมูมสมกลัวดิมบีฉันครูชามัดคราอยากขักจำจอมัดได้เรียจินมงปุ่มกระดองกระเดียไล่นาปุ่มลามเตียงมังอากรุคอมไรฉากก็ซาจารุรามันงาไอปุ่มก้าน้ำฉันนี้คงรำบ่อยเทียสีบ่อยงาอย่างตามมาดูนี้มฉันนี้กุมพรซากรุมกุมผ้าไอไล่กาปุกเข้มต้นไอทัดไล่นาขากระเดียดรำซากรุมจัวไอจีนจะพานมาจิงปุกและไงมงเนาะเข้มต้นงาไอทอมเอคาซากรุมยูไอนีมูใบราจังคาใบซาจาวะรังอามาไอแต่คูมุตุสเยนยูวายังทอมเดียนากชูกชานีกนิงดีนาไรมีรูมียักงาไอยังฉันโจปุกามชานีแพะจิลิลีจอมไอปุ่มมะลิงละไงไข้ชลัดยาปุ่มนานีแพะทันดาไอกาสติสุดบนาตัวดันดานูไอชาตัวดันลำแพชินดามชายองมินครมลมงาไออสุยะมกำลีกุนไอสมชื่อจันหนิงแรวายังยังชันโจเทียดามชานี้เรางาไออาเดียนเกรชองงาไอขับรักของไออาเดียนเชกรลงงาไอครักงายังปุงลีครึ่งซาไอทมก่ออจอมชาครึ่งซางาไมลู่ใส่ไรยังมชาแพมินมดอมดูสมุนไอก่อจากสงิชจันดูใสสลังวาปุ่มเดียพ้นใบว่าไข่นางามชาชื่อแพนางสักบาใสนางซานาชราได้คันไกรอยากคักจำเจ้าไอนางมุคอยดังคำเทียนงาคันคุ้มจังชื่อไกรกิบเกียงไอเทียชื่อมะเกาหนามชานิแพกระเดียลังนิ่งงาจนดันอยู่ไอปุ่มได้อันเทียตาโกจะเทียนสตาเก้าไอเรียปุ่มเทียปุ่มมากรันชิกรินเกากระเดียลพอดไออันเทียคาวาราไอทอมหลักนานีแพจิตจอมลิลีไอพ้นมะเร็งสบายยาราไองาไอดามชานีชาไหลยังแพจิไอเทียมเรนชื่อแพปุ่มก็งายังมาดูแพอังกูลาชางูจนสุดมาไอเราไปมิดูไอก็ชื่อดาเลียงชันปุ่มก็พ้นว่าไข่ไองายังคนจันหนิงดินไปว่าสกุดกองงาไอตาเลียงชันปุ่มก่อสื่อเดียนกันวังนาบังไลสตางเราโจไอปุ่มเร่ดนิงมีทาชนิงจันมีก่อมรังทุนนาไปชนิงจันมีทาก่อเคียงครัดแรงอาไอได้ไรมันเดียวันกลางอาดิมชิงมาเดียเคียงปาเจเกอกับวังอาไอช่องนิงนันเอซากระดารองไอยี่วาก่อชนิงจันมีบีไรนดูยังปุ่มเอกูจิเทียนก้อยาใสได้ทอมชันเทียโยมาจันกลุบตากอกมีชีกับล้าแสงได้ยังโยมาจันตากอชงตาทากินนาอินำตาทากอกเทศสูบมรังถูจังจะทำหุ่นบ้านีมากคราปัมดีมันมาแรงงาไอผมก็งาไอกระเดียนิงได้ยังยังชันโจฟงชิอันนาจะครอมจิอันนาไกรมจิจาวานุไอแต่ไรชนะหยุดตรงดูจังชื่อไกรจะครูครูแรงง่ายโมโดลังครั้งไอมาจอชั้นเทียปุ่มเทียพุ่งป้องเทียลู่ช้าหลังไรนี้ตาลงวายังกุมราเทียทอผู้ชาเทียไพลงวาแรงง่ายยังชันโจนงเอกุมรากอดทับไพไรปุ่มลำไดก็ครั้งงาอู่ไอปุ่มลำไดจันตัวมีจันความแรงง่ายไรดิมเราอยากขักไอ้ลำกว่าจากุมพร้อนดูพ้นบ้องกระตาไอ้ลำได้ง่ายแต่มจวอย่างฉันโจมิวมเรียคันนำสีตมซาตำทะลันนาพ้นบ้องฉลาดนาสู

不日浪那，干么热铁跟往庙么热那，干蓝个只个把看，么啥呢？个白高矮，南西东呢？咋当塔塔人无矮？不西东，么个西东，龙眼南西东，乌蒙西东，怕木当样，怕塔拉人那。大那不日铁博个金顿那，罗章公热铁蹦迭白托龙娃人无矮。กลังมีทากันลำก็นำสีตมซาตำทาไอสิเลยสดังชาละง่ายอ่ะละก็เลียงก็ว่าถูกคราวูไอสิเลยสดังชาได้ไกรปดว่าจังมะเกาน้ำชานี้สิเพะมะเกาเดียอัลวันกังลันนะสิเพะตึงลันได้ก็ป้อฉันมิวชงเดียนะบุกันรับตัวมุมตุเรียงอ่ะจุนดันจังสดังชาได้ไกรหน้าเมานากระจงเลียดยังฉันเจอเพะอัลวันต้องปันวูไอยังฉันโจด้ากังันนานำสีตมไปมุดตามธรรมบาวูไอสิเพะเจมฉันีนางผู้การรับตัวมุมตัวงั้นลำคันนำสีตมทางคมยังมีมันกระชื้มงง่ายงาจังยังฉันโจก็ไงได้คู่ชากุมไอจังปุ่มก็แค่หนาพุ่นบ่งลีปันล้าไม่ใส่นำสีสีจังไงอารองดูใส่ก็ง่ายคิงมีจุกูจ้าจุกูชิจุกูนิงสตาชิลง่ายทะพุ่นลิกิงอากาศไอสิเลยยังฉันโจสูบบาโกกระเบียกชดนากระโตไอมจ่อไปลูกก็ราสโตกอครุ่งง่ายแต่ก็นาสักสิ่งยิ่งจันนิงดูใจยังฉันโจก็โตครองเทียงข้ารูบันนู้ไอไรยังชินิงจันมีหน้าเตียนปีไรนู้ยังสิตาเลียงฉันปุ่มเดียไปตากันลงวันนู้ไอคนละข้องนิงอาพังชงเดียสกรินสกรูเรียไอตาเลียงชันโบมากครากไลใช้มาใส่คนมาลิงตูกูคาชิคานูชนิงดิงคาลุยงดิคนกระดาคันมดีกมูตูชจังนำจีนำจอยนี้คนตุ่มก็เงยกรูไรยังมงชานี้ยังชันโจตาเลียงชันปุ่มก็นันตูไอชิงรันนี้ตึงยังมจิงตามาไอได้สิเลยสิพ้นเทียกันกระดาษรองไอ้นตาโกชายุบชาและซุยเจ้าไข่ไข่เขาลันกระบันจอบงาเริ่มคอมไอตึงลาละง่ายจอนทิ้งลูกของเอจะขู่เนียงสักมันจะชื่อลูกของเนียงดูใจยังฉันโจกัวครั้งสิราหมัวมนบังงาคิงรูตัวจาสกามนูเย็นกระดีมสมจันกึ่งไอตาเลียงฉันปุ่มนาพ้นมาเลียงก่อนข้างหนาข้างแพะจะพูมนูพี่ไอมงแตนแพะอับยาเก้าใสแต่ลำเทเสียงนาสิเดียนกันวางอสุยานี้ยังฉันโจแพ้กุมชัวเย็นเสียมีกุมผ้านาคูโตดันยังยังฉันโจได้สิเลยจังดังเก้าไอสิจุนไอไงครักษานูกโลใจพมเลียงมงตันแพ้ไปอับยาเก้าราใจไรดิมได้ก็ไงครึ่งซาใจงูไอลำเรไงชาตังกโลไอมูไรจังก็มงมชานี้แพ้ตึงยังนอกกระรมสิโตครัดว่าสปอนบาดีพงมชานีอาสิริกล้อยมงดัดมัดนางาไอกิเดียหลังพี่เหยมไอทอมเชียยังฉันโจป้อฉันมิวรับตัวมิวอสุยะกุมผ้าจุไอกุมชัวเยียนเซียนละข้องลาตอนอูไอไรยังสิกุมชัวได้เทียโกนาเยียนเซียนมีเพอก่อป้อฉันนับปันละไงหรือปรันจังจ่องแพกุมผ้าจุเยียนมุนกรูเพอก่อพึ่งมาลิงมะเกานากุทองแพกุมผ้าจนนาโกมเดียนมูกลอชมนูไองามไอเย็นมุนมลิชาสิเทียประดิ่งจำเจ้าจอมคุ้มคำไรว่าไอชื่อไก่หนูจำแพอบยาอูไอยังฉันโจทิ้งลูกของเยสินิงสตาสิทามจินนาไวมากว่าใจสิจูกาเดียวามาใจสิกดประตูแค่มุมฉันง่ายจนไรนาปุ่มลีสกุดไรวานูไอสิจุมกุนมัดบาเซยสิงามได้ไอก็เข้าลานกระบานละไงทูละไงขาเบาละไงชาเร่สิตามชานี้ก็ตึงยังแค่มู่บงลีกลอนนากันเบาระแล้วก็ละตางกุ้งชมูชมวยังมัดใจชื่อไก่หนูจันสินิสกูปุ่มก็ยี่วากลองาอุชัดหยอกว่าชาตามเรางาไอชาชีชาเทตามะวาแค่มูจักโมโดก่อนนารงไรกระชาไอกชูนีโนงามดางาไอคิงละข้องเยชิลง่ายนิงสตามสมทะยังฉันโจแพมงตัน

0: Get up กระจายสปอนบาร์ดีพงมชาหนูไออารองอามินคันชมิงยาไซทิ้งลูกของเอ๋ชื่อลูกของมิงทามีว่ามงแตนแพ้กันนันคราไอกระซีกำมังมชาเมื่อไรชื่อหนูไออารองอามินมงชมิงตัดยาไซอารองกุมผ้าถูกยาไอชุดเลยนิ่งอาจนไอชกเรนชกรูเรียปุ่มแพ้พ่นมะเร็งชบินดัดกระพรมาดิมชื่อมงมชานีแพ้อันยูชลูนาลามชกุดงาวูไอสักเชกบาดิมมีก่ออาเจียงาชื่อกล้วยมงทอมเดียนากลูกลังลำใครมีสมรุงงาวูไอมูลิดนานกุนายก้อนนายังไรเลียนกจาชื่อวันมาใบชนิดูคราชวายิ้วทำจำสักจอครัดบาผู้ชนิงละมันทากลัวไอปุ่งลีนียอมก่อมงจึงชานีอามีมาตาลามก้อมเก้าสมุนนามตัวเรียมกรีแพ้จำนาชแต่ยังปู่พุ่นปลองชลีลาลู่ไอและบ้องแพ้จำนาชแต่ยังอมิวมงตานอารถกลูกบาลามเจลูชมุนไอมชาแพ้จำนาชแต่ยังมตัวนดูนตบไอลามเจลาลู่ไอยังชันโจโกจำนาลง่ายนั้นเรเชปาดีพงมชากันปูยองแพ้มตุกราคูไรราไอลามประละก้นนาอันเทแพ้อับยายลีดยีกุนไพลูนาลามนิแพะอาจอมชามีสมรูโยชมุนงาไอปาดีพงมชาและง่ายามตัวงายังมโนกราดานายก็รู้อยากจำเจ้าลามกระเดียครุมลาดิมมงดานแพะกำพ่ายมีนกันไลปาดีตรงคอนกระดาษาจนไอกาตกาแพะมาหลับไอลามไองาไอยาเตียนถามีไรไรชงเตียฉึงไรยาท้องผังถามีไรไรอันเทียสลังเดวาเพกอกล้วยมุงเจมจิงดาไอพามจงอายังชื่ออันเทียแพจังมุมชาปาดีพงมชาละง่ายมีกราคูปรับปรานาลามสุงจงไทยเจลาชมุนไอทะไลนากนิงเรเชจอมทับจาไอปรับปรานามเรแพอัสันชาเจลูชมุนงาไอ
1: ยามตุนนามีความคุ้นหนีไปปังตันนาช่องนั้นเอปังตันนาก็一个党员一面旗我也没看见

不同的语言传递同一个声音，云南广播电视台民族广播，现在是普通话节目时间。

通过人文说地理，通过地理说人文，跟随我的声音和音乐，带您进入云南的地理空间。

是一个软柔的地方，纯净是因为它原始，挖居深山，软柔是因为它无争，独处世外。

0: เข้มไข่ล่วงเสาต้านมาเขายังในหมวนขาเมาก็จะที่ไหน
1: เบอร์ปูห่อขามาสิบสองเมาซ้ำดีหมวนขามาเห็ดสัง

안 지금 까지 당라이톰조레이빈캄마십종바터삼합비랑거당라이원간마톰캄홍디톰디인나톰릉

0: พี่น้องเขาตั้งไหนผมพ่อบอกไปปล่อยเมียเราสู้ท้องเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีเช่นหวานเพื่อนแหลมเบิกสง
1: 云南先生会是马通斯巴达中破嘎天先生会那个爱
2: 云南先生会是马通斯巴达中破嘎天先生会那个爱

0: ยสลาคุงสปราตามจึงพอการละมังกว่าจอมตัดลากาสื่อการมาตัดงาไอ้ครอบชำชานีเดลังน่าสื่อการช่วยเตียนท่าโนจีเทียคนช่องไข่ด้านในมอเมลคองบางด้านในพังมาค่อยมั่งไว้นี้ไปบางด้านนะยาลูเดียโนจีกวนน่าไข่ด้านในมอเมลช่องจอมตัดกา
1: ป้าโตนาปุงนิชกดการใหม่หนึ่งท้อนบาดีและกงจับมูมตุอุเสียงวูสิกรรมจันงาไอครอบชวามชานีทำจังงามนี่ไงโกโนจิเร่แต่ยินอันเทเวนชันจวงอมิวเมียวอมิวมุตุมงโตกวงนันกันวังนาหนึ่งท้อนบาดีและกงจับมูมตุอุเสียงวูเพื่อชเจนตันนาสิมิยูมิยานาสิอานิธาลอยไอมูกลัวไอลำนี้สกอนตันนาอยู่หน้ามงตัววันชามาดูมงตัววังนันกันวางเอียนเฉินกันมันเรือป้าโตหนึ่งท้อนปาดีและกงตุงคงตามมูมาดูวูเสียงวูกลอยเรติมกำชามิดพึงจบเลียนเรือมชาหนีเพื่อมาจานรู้ยักไหลไกลเกาสมุนนาสุสุวาสมุนนารำรำสุสุมุยเปียวไอพงชงราเดพงชังวาสมุนลูลิงยี่เทียลิงยี่ลิงยิงเทียลิงยิงป้าโตทองถาลำครั้งใส่แต่ครั้งใส่ขาบยุนนาขาเฉลียนล่าลู่ใส่ชวามชาญีอางาลู่งาปลาลำลิงี้เทียลิงี้งุยเปียวว่าลู่ใส่มาจ่อจิงยำครุมชารู้อยากจำเจ้าครุมชาไล่ว่าอยู่ดิมอูเชียนอู้อยู่อย่างกึ่งดันในคู่ใครไรง่ายป้าก็จวงอามิวกาถาลงดิ่งงูไอหรือจุ่มเรือตัวก็ลงดิ่งตองมีงูไอหรือจมเรือเทียมเรือนป้าตัวมงก็ทองมะเกานาลงดิ่งกระบาดและง่ายอะมาจ่อมีอุ้งใจหลูล่าเรือปุ่มล้อลงดิ่งตัวจอมไรมีมวยก้อนนาคนทิ้งเด็ดโทสาลามมนูมานั่นกันรามกาไกรอยากขักจำเจ้าเรือมาจ่อก็ทองมะชาญีชานาเศร้าพุ่นนาโตไรไงมาจานรุยักลำก่อป้าตัวก็ทองอะกะกะง่ายสังรันเสะได้มัดใส่วูเชียงวูก็ไม่ได้ก็นานซาปราเรือมาจันมาลีจาวกุนงูไอเทียมเรนและแบรนจังลูพงจงองปลัวไอเทียวูเชียงวู

无玄武啊，阿鲁阿布拉兰哥，林尼铁林尼，我表瓦鲁那，个通过那双叔叔外木沙，通过那另外带路塞。地南叔叔瓦鲁爱旁，无玄武哥用破双密度无爱，精密之苦杂，么在石柱拧他，是个通过那这盘竹木的砍棍那，用破他们将克瓦塞。这盘竹木沙干那开木蓬蓬屋，开木蓬蓬屋干那能团把地勒工东空搭木木度木里看姑娘，无玄武生什么里认定是过克瓦塞，说什么有样，那么双突然爱我爱个你得过用不用这爱那么日，该点克看个罗是都克瓦张，该样爱，他们就那样。龙顶落爱巴多个通过来门努爱我爱蓝过能爱比爱苦热个通不杀你是你是故卡鲁鲁那么多阿电清空不离的蓝蓝那卡恩萨托落热满爱你得蓝你过无限物有爱能连密他恩智恩故主爱爱爱无限物果开木棚那么杀你婆为那是什么都个把铁为都不来阿爹们什么人沾染那沾着沾靠来蓝了爱阿都不看断路塞蓝看塞无限物果但是来难不认不杀你阿卡但没得拉那阿路阿布拉孟康蓝白演了张克瓦塞听了空也是宁他不通过卡冰铁卡十连拉路塞通过住杂是你什么松没啥听不松也没理什么阿哥路那卡亚克拉爱满康演拉路塞听了空也十四年宁他不通顶那胖子通无那通过了爱米但没得浪路爱没做不通顶用但浪路塞摩多兰为吐阿十来无限无果不通过该亚破那苦诺有时但那那路那不让他让热爱喷古骚中你不日拉样乖乖在那时啊光难跟王牛爹三么日热热热如亚克兰个吧演了张路那苦你那无爱无限无子内那个另一米他你大哥那一瞬看开爱你大哥有热买人你大真卡过难都是不容那公婆是带啦大过路爱那个多爱人你大真卡蓝过难路不日拉那我那定阳密斯古多爱那爱庄阿缪沙是我们沙尼阿兄弟那密斯萨塔该亚破爱旁山体阿公婆过生感那么沙尼阿萨达姆拉高压制爱那么爱能团把地勒共打母母度母里看不过那旁无限无果把地碰不杀铁是我们杀你婆自碰落不落浪为破那把多过该亚破断来阿就恩西个他们那白尊淡淡热不着该亚破那蓝过高微微瑞干部是我们杀落不落你爱人看不亚塞这样庄阿缪是我们杀恩高过มีเนาะอึครั้งมาไอ้ฉันไรกังกะนึงคําไอ้พี่เนาะงามาไอ้สวามะชาละง่ายมีกะยาพ่อนางานานนาจะคิดไอ้คุณนาละมากะได้กะยากุ้ยพ่อจังไงนําดุมนามะจะไรเพื่อกะยาคันซาจอนนากัดคันนามะชาเพื่อซาจุดเก้านางาจุนวัยวูเซียนวูเอ๋วัยออนไหนกะตาทาก็ทองทอนาเวอันพงมชาปาตีพงมชาสวามชานีเทมิจคุมลาไรปาสึงตังลามมาคายันเกาหนาทิงละคองเอละคองหญิงสตาสลงไงถอยคุณละคองยาทาปาตัวกัดยาโพตอนหนูใส่เทมเรนก็เดียนยิงติงมีมดาไอลามชิบินตอนหนูใส่มะเกาเมียนนาก็ทองมชานีตีนังตานาลักสันกัดไรกุนสันนากัดยาโกสาดุนพกากามชาญีก่อรุงไรอมิวมิวกร่นนากระทองนาปูกามชาญีเพื่อมือลาชงุนง่าย

0: กะยาโพตอนลุนนาปะทองมะชาญีอางาลุงาปราลามะนูไซทังกากะกาชิงกานามะชาญีมงแต่กะทองก็สางานาโคมิดกังลาลุไซกะยากัดไอญีญิงะพังเชิงละข้องแอมะลีญิงนาลิงีมีทาอูเชียงอู้ก่อชงเดียกัดยาโพยังนำดมนามะจะไรไพจ้อนนากัดกัดมะชานิเพอสาชุดเก้านางาจุนอยู่ไอมะชาได้เพอไปมูยังมะชาได้ก่อกัดก่ออินตาก่อไข้ไอกาลิสีตุดงาวไอชื่อตีนางคุณนาอูเชียงอู้เพอชกาวาไอทางกากาลิสีมะกระมีมะกระล้านนาอูเชียงอู้เพอจุมอยู่วูงาจุนไอวูเฉียงวูชิเพอสตูใจไอคุณนานำตุมนามาจากไรไพนากัดก็อินโนซาโจนางาสันใจไอชื่อมึงยี่เลจุนไออุ้มไพใส่ยากโกชาอุ้มก่อนจังกัดก็ตีนางนากัดไรเนี่ยซาดูตัดจังฉันกุ้งจินละข้องมือชาติมยักใส่งาไอกระทองทอนก็หนึ่งทอนปาดีละกงดำมูมตุอุ้มได้ก็กระทงทอนนากุมพรสังคารถจัดลามมะครามิตูรางาไอเทมเรนครนทิงเดลไหลลามกรัมเชล้านามิตราสวามชานีมจันไหลกะไลก้อนนาสุดสู้ว่าลูนาคูมุงเนาะมิตราไอทาอังกามานีชิ้นชบันลามเนาะมิตปุรางาไอปาโตจงกจินาจงมาเพอไลกาชิ้นยาอย่างจงนาละกงละมาอุคมจุบไรนาชงเดก็วนชันกวงนันทามิงปรองติงายเชียงละข้องเอคนยิงทาอูเชียงวูหนึ่งท้อนปาดีละกงดามมูมตุมูลิชาโนกุนภายไอชลอยปาโตจงกจีก็ปะทองกอนารงไรมุขงตุมเพอกรัมเชยลายชาเร่งนาจงสกุมปีงายจาสตังตุไอจงมานีชินีสกูกุมราตัดต่อในพาไกรกวนอยากไอชาไรวันนี้ลามุงง่ายวูเชียงวูก่อนทอนนาเวอ้อนพงมชานีเพอเวนนามกาลามสกูคูสกุดคัดว่าไอเทมเรนและท่าจังอาสุยาเทเสียงอังรุงดับยีแอจังลูกคูมดิชโตลาไอกตาท่าเชียงละข้องเอมาสมยิงเชียงละข้องเอมางานยิงเทเชียงละข้องเอชิมจันยิงท่าจงกจืเพอมาสมลังกรัมเชลาใสอย่าแต่งีนั่นกับตัวไหนจงสิ้นถึงนูกระกัดลำงีปลาสติกแรงงีเทเงียบตัวไหนคมสมันตะบางงีงามิวคันนาจงมางีเทสตอนใหม่ไอจงมางีอายุบสระชัดกอกงีลุ่นนากระทองทอนนาสวามชาญีเพื่อไกรงาเปียวตุ้มชุนงาไอจงกจือทาไลนาป้าโตกระทองถามาเปารุ่งนานเนาะโอมเดียนตอนนากระทองเทมะเกากระทองนาอาลีอามาญีจงกจือลงนาชองเอนายันละจังยาไอมาจ่อดากอนามานีเพื่อเกาตันนาชิงกันคันมูกโลคอมไอกนูกวานีเพื่อมีนจังไอชามูกโลชมุนง่ายสมชิมลีนิงไรว่าอย่างวูเชียงวูก่อกระทองนามชาญีเพื่อมูกระเดียกโลยาใส่ลำปีลู่มจิงใส่ชินีสกูจินเราสจังงาวไออย่าไปตัวนาสมชิมลียิงท่าวูเชียงวูก่อป้าโตกระทองเราถากเราจอมทับว่ากระทองมชาญีงาลูงาปราลำเรางุยเปียวลู่นาคูมีมตางาย
1: ปาดีพงมชาอย่างเทียนไซอาจะซิมกบไอปราดชิกามตัดงาไอครอบชวามชานีจะชิโตมุทัมชางูไอปงลีนางยินายูอาชิมตงลีดก็มงทั้งรับกาคันอยู่ข้างมูกลอนนาจะชิโตซิมกบและข้อมกานามงมชานีอาทันใช้ลามยันละจังยาไอเรียแต่นินมงตันจะชิโตสมชิมงานนิ่งติงสินไอมุทัมชาอย่างเทียนไซอาเมาเมยไทดันนาจอมดัดลากานำบัดละไงมุทัมไอชินิงละมันทะอย่างเทียนไซไกรกินวูไอ สักสมรีปีกนอยตะเก้าคราจึงสุดโดยสิมกบยังสุยามุทำชาคุณเรียปาจพูมงนูอายอย่างเทียนไฉมุทำไอชาก็อินามงโดคงโคฮันิอามิโอยามิโอมุดมงโดเฉาทกมังโดก็เรียเพียงมิจขุจามุจาชิมลีนิงทาโคเขายาอามิโอมุดกันวังเฉาทกมิอามิโอจวงอามิโอกมังโดนาบัวจูชิงหนึ่งทนก็มาจันการครึ่งบัดไอพังมงทั้งรับกากก็ครัสมบัดไอเชื่อการมาชานีไดก็ลูกเกาตามใส่ลูกบ้านจานหน้าจิงนำตัวบรัวสจังใส่ได้ชนิงหัวเข้ากันวางไม่การมูทำดับมากำมดูอย่างเบิ่นเดออย่างเทียนไฉก็ตามดุนหน้าชื่อแพเฉาโถมิวมิวจวงมิวกันวางจือสุดโตซิมกบไอโมลิดคำกุนนามีมตาไอง่าซาจนูไอชื่อก็เพียงลานตั้งสาเรียมาจำปานทาสลิชยังอยู่ไอปาดีพงมชาแรงง่าไอได้ชนิงสักสมชนิงพึ่งไออย่างเทียนไฉน่าจึงคาลำก็จับหน้าเพียงลามานังนี้อ่ะลูกปาดีมาดันหน้าเพราะอยากใส่กบันละไงขาบูละไงว่าตกครองละไงกาละไงแต่นี่ก็อย่างเทียนไฉอ่ะคงได้ใส่การเรียจือสุดโตสายุขังไอจะพอสกูชื่อก็ดามชานีแพสกรัมเก้าด้านนะมาดูใครรมัดวาวาดได้วูไอได้เตียนท่าลำง่าไอชื่อความใครความไรจังจือสุดโตละแบรนด์ลำกุจงาวาใส่ทิ้งมิดโคจามาจะสกูนิ่งนาหรือนี่มีท่าอย่างเทียนไฉอยู่ข้างมูก็ลอยฉลอยมินมาดอมไอลำมาเกาหน้าจิงนำเดียกระเบียบังเกาอูไอกระเบียบคร่ายไรแพะมารำอยู่ยังก้าป้อมกระเบียบคร่ายเจ๊ใส่ได้ฉลอยสลมทุกทางหน้าสลาเทียกริดไรละโมก้ามซาจับอยู่ยังไปมาการหน้าช่องเดียมีตาละข้องจันโจไอขึงเกาละง่ายมีมุนหน้าละโกล่าเกาไอรอเตียนท่าได้คงเก่าเดียประทันปังวายงายังมชาบีกาโกไรงครัดยุยังปมกบอใสชื่อคุมโกกาใครกบปุ่นตนงาไอแต่หลังนาคือกจองโมไลไอกระเดียนหน้ายังนำบาดดจาสมชิสิงเอจือชิโตมเกาทะอย่างเทียนไฉมีตามลีดรัมโจไอพร้อนจาก้อนนาดีครัดไองายังระบบก็พุ่นแก้งอาจจะหัวเก้าอย่าไอครมูไอได้ฉลยจะนั้นดูอย่างเทียนไฉชื่อใครหนึ่งมาก็ยอบระจังลั่นนาจำริชาได้เดียกุมรถวาวูไอได้จนไรคิงมิจโคจามันจะชื่อมลีนิงก่อนนาคิงมิจโคจาจะโคชื่อมลีนิงละมันทะมันจำปาก็นำบ้านมาสมอรองกุมพาลูยูไออายะเพียงพงเรื่องข้างมชาหนึ่งเตาอย่างเทียนไฉสักสมเรือกุนอยตะเก้าคราไรเตียมชนิชกูชิงการคานอยู่ข้างมูกโลคอมไรนินทาจือสุดโดยซิมกอบไอมาดูมราลีดขั้นกลสตบทัดบางอาไอว่าจุภูเยียนมีมงน่าอยู่ไอไรเตียมวุกามชานีเอครุงไอจือสุดโดงาสกอนจะกราวไอครุงลงอาไอนำบาลข้องูนาชนิงกว่าอย่างเทียนไฉตึงยังกินเราอูไอชื่อแพชดามีเย็นจากูกุมโครกบาโจดใสตึงมันไอไล่เทียนทันใช้ลามยันละจังยามงทุรับการนามงชาเนแพกำช้ำชุมลูใสทิ้งมีดโคจาจะขู่ชื่อมลีนิงก่อนนามงทุรับการกองเฮยจิมราซิมซาวาใสเทียมเรนละข้องมังการนามงชาเนคุณน้องไอลามโลวาใส่ได้ชินิงละมันทาอย่างเทียนไฉอะมาตรงลิดก่อทันใช้ลามยันละจังยาอย่างเทียนไฉจุนยังงาเรมพุ่นกระทำยี่วัวจุดต้นไหลเรมังคังไกรโลไอตราชุดใช้ไอลามง่ายกระดาษทะไงจุนไอการนี้ละข้องมังการนั้นนี้มาตัดยาไองาไอปัวจูชิงหนึ่งทนนารับมาละง่ายมีทั้งปูนีอางาลูกูตุชาเก้าหนึ่งท่าไม่กันน่าจังขุนีก็ซาพรงมกวยมัดงาไอจังมูครักมูเจ้าสปรไอพังยองก็กนิ่งเจตีมัดมาไอ 杨天才让马代莫过爱是啊三拉路爱胖不同是啊六孔拍为你那我让看爹三那让马代拍萨莫达米那是拍莫拉哇人看拉什么路爱博主清能团那问你莫过莫干莫度张建春尊爱母女代杨天才是啥是杨了张路爱那爱在十年了满他养天才养了张牙爱这盘他们经断爱蒙着个你谈谁看爱脏目我送咋站都牙爱昆敖了故说南山了故养啥爱脏目了咋站都牙爱个痛看那个知个着惹你谈谁看爱蓝你养天才养牙爱胖了他爹你尊单爱个爹当度爱是不度比怒不经满怒爱南巴姆松我那是您他杨天才等杨格莱诺金饶昂无爱莫拉说藏莫古人了藏那路拉爱阿荣公帕能爱铁能爱罗扎王阿爱听了空 Emily 您过那人哇样蒙着没言他容赖没用是赖能盘赖没用是赖是因弄你如果对爱藏莫坑坑并不王阿爱杨天才尊爱ngay yu khang mu ko loi shi loi jiem sha re ni zhi de lai ai pe mu zhang ngay lu ko loi ko ong dan na xiang long dab ni pe a lu wan shna dan rong na nang pham rai mu yun tut ai ma sha pe mu zhang ngay shan tie tie man zho rai ng ka sa khat ai mu ko in na tian yu tian sa nga zhang de tha tie bai shna dat ai nga ai杨天才说单爱是杀过看他但是他蒙着派出所里让旁人扎人没用出来是因为如果对爱脏目没理是了空母就是不骂爱南巴姆松母那是您了满他是个滴滴热爱蓝牌而脏是个把地素亚母大米人看牙是管牙爱空中牙爱而说阿旁人蒙丹给他不扎爱是旁巴地碰杀蒙丹他不扎爱蒙木狗蒙着心木狗不是个蒙木杀时比我蒙丹他不扎爱木杀日阿荣阿明路拉有塞巴地铁蒙丹我要能过你靠着空爱蒙空无爱东空蒙木度习近平是拍靠着空爱大蒙亚度卡是大多大波是靠着无爱不经过你那你看我爱胖杨天才阿荣斯当你断高是不是真宁送那铁不认识你我蒙丹等到我干那正卡浪个吧等杨心不过不帮阿爱杨天才尊爱能有杨安铁安大该可该你来定捏密他该密木塞那铁捏共该站安那不过你得不过阿大塞这日是多心爱崩离你带过爱路口买是你度卡格罗纳日我爱
2: 是干嘛的我爱靠什么上你你带浪那冒昧你带过帮他妈塞是干是不要点了诺我爱日么着压了屋的么宽了空帮他那这么的浪干

0: ชื่อกามตะงาไอ้ครบชามชานีเดลังนาชื่อกามีเดก็มาคราบังดามาใส่ยานาลังไปครมกา
1: ทีมลิทีมกวาดยามาลิซูชื่อชื่อจะว่าจะไปลิซูงูนาลูกุซูชูเพชูจะไปอาจจะสู้ฮักฮวาอามือนุ่งอันนาลูกว่ามาเนี่ยยูนางกวนปู่เดชแต่กว่าจูฟูฟูลามะมีหินเสงะวันเนี่ยลิซูงูเบสูอาคิงะอามือเนี่ยอาจจะสู้เตะมุกว่าฟูมาจึงะนุ่งวันเนี่ยอาลีกว่าสงไงวันเนี่ยนุ่มมือลิซูพังะนุ่งวันเนี่ยมุกวันเนี่ยอาลีตาละอามือเนี่ยนิมาซาหมู่กว่ากว่าตัวนิกว่าตามะว่าเดียวมือเนี่ยนุ่มมือแม่มะหมู่กว่าที่ที่จูกว่าจูยมมือยูโรเต้สุดเจ้ากาดอีเล่หมู่กว่าเสือบุษุเนี่ยเรื่องยาเฟยมาพังอ่ะหมู่กว่าทูบุษุเนี่ยว่าสือชูบุษเสือชิสุเนี่ยว่าสือเบสเสือเดือสุเนี่ยเอซีอาชิดิสุเนี่ยตายอยู่อ่ะอามือเนี่ยหมู่กว่าที่มาเต้นั่นก็เล่

0: 先比较温暖十四半比张合怕啥带
1: มิรักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองมาเดี๋ยวที่เผียวกำครับเขาบอกว่าเห็ดผู้พังสั่งเตียงจ้อนเงินปิ้นไอ้บุญมากกดไอ้ขันใหญ่นาวอนครับไอ้อินเป่าปี

ปอสัมบุญเอาสอมในวังป่าเอาบึงห้องปั้นนาและตุกถอยปือคุ้นใจด้วยป้อต้องเอาไปย่องอุ้มตูมันเบากูด้วยกว้างเบิงห่างขาด

ใจและเอาตัวเข้าไปตึงในหลายแห่งปุ่นแบ่งอายปอน้อยไปเตรียมข้าวสารและเปียวันเอวัน

และสักหน่อยมันปิ้นอายจิหน่อยปุ๊ดออกกะหงเฮนโหที่มันก็กระตันเป็นเหมือนดังซุ้มจีเจ้าเปิ้นจืออายดุกเก้ายกออกปิ้นผู้กวนอ้อนมันก็ลุกทอนตู้หับทางการบ้านสามขบขามาหมดปุ่นหือเปิ้นจือโหใจและปีเอ้บันไผก็ว่ามันปิ้นกุ้นดีและยุ่งยำจือผู้เปิ้นหักอูยอเต้าได้ปิ้นการปู

นอนป่อเมื่อนาสาทีได้เงินคำและแสนโกดคำตกไอลืมซ้ำลดตันปากจ้าสูงว่ากูนี่เมื่อดาหุงคำ

สาวยังหาแอวเก้าผู้พังจุ่มอยู่ไก่มันนั้นหลุดไข่กุ่นออกไล่ไล่โครงการเก่าปันนาก็ลุ่มไปขับจัดไปแลกแตกห่อง

เบาขามันไหวเอาข้างควักถึงตายและปีเอ้ยวันอันนี้ชื่อว่าปินนายอ่างแกนหาและมักโลบคบเอาได้เงินปนมาปินแห่งเงินชิงป่า

งแหลมจึงได้เปียงหงแหลมตั้งกลางเวงในลังอาจสังมาทายาทอายปุ้มยังกินด้วยอิ่มปุ้มมันก็ว่าซุ่มใจไว้ตัวเดียวเพลเบาเบอร์จอมหูเฮ็ดดังอันจูมือนี่โคอยู่ค่าค่ามันก็ว่ากูปิ้นคุณปั้นนาในหักหรือพญาเจ้าฮ้อ

แล้วกำปากแหวมืนปกคุณหานมืนนังลำตันตายและบ่มีตีกว่อมเอาอะเลต่อเจ้าปีน้องคุณและจันขาวงศ์

ถึงมือบาปขึ้นแต่ว่าฮอดแล้วมึนหมิ่นทุกกาพลากาปืนเอาเงินใบมาตอนปันมันก็ขับออกบอกถึงห้องที่เก่าตุ้นเจ้าอาจยา

ลายปันจึงได้ตั้งหุ้งเจงพร้อมหุ้งแดมนะครับแขกไปกามาแดกเหล่าจูมือกว่าเบาขี่กากินได้เสียมาไพ่ปินนายมืนอายปุ่มลงเนี่ยตัวนี้

ับสินสุขตามเปิ้นอุปหือนายินลู่ใดจัดทามตองล้อมป้องกันมี400หมื่นปลายปันเย็นกะนะเปิ้นหูที่แจ้งปิ้นแข้มก็มายับไปขังวันวันหิวทามมันหือเราซื้อเอาหิดกว้างยื้อใส่หน้ามันนั่นคืนว่ามึงปิ้นหมดครบมึงเสียว่าไผปิ้นนายเฮ็ดเหมือนมึงนี่ซื้อดิปุ้งนึงเบอร์หน้ามึงแห่งเจ้าแผ่นฟ้าก็จักเสาบูดมองและเปยเอ้ยวันมึงสำเอากุดเบอร์ปังไปอ่อนคืนนี้อยู่จ้องโตกให้ได้อยู่เฮือนเสาไม้มุงอย่ากับข้าได้หาโลเลฟุ่นนี่ใส่ไฟให้เขามีแห่งตั้งปิ้นเก่าจึงได้พร้อมเอาการปิ้นสังลืมเสข้ามตกและข้ามพันบะซ่อนหลังฟังหนา

ก็เปศอกอายผู้พังเอาคังควักมืนหมูให้ก็เบาอีดูนี่ดาต้อซาเศร้าอันนี้จือว่าปีนคุณอยู่ไก่แฮบเต่าคือนะฮับสินสุกเงินดำป่าคำโหใจ

น้ำไผมันก็ยินแนงใจนี่อยู่ขี้จูมือเมซำอยู่บ้านเก้าจูนี่เอาผู้ใหม่มาแฟงเฮ็ดปิ้นแกงแลบ้องไม้เบาแล้วและสิผ่าโหเฮินได้แตกยาปุญญัติเอาได้ไปกะ

จุบตุกมืนกันสั่นตือเอาข้างอ้อยในเฮินและคอกมืดใจฝืดสับมืนปุ่นดำหูสั่นตือปืนกว่าครับหูหิดเปียงการท่องวันและถึงละเขาเกี่ยมา

แคทแดชีมือหนึ่งปีได้ต้องคำวางฝ่ายหน้าบัดเดี๋ยววันนี้อายหักได้ปิ้นหังตุกขอกถึงตายเลยพี่เอ้ยวันป้าปูนหำไล่ลา

บอดมึงไกวอยู่คอกไว้กลุ่มหน้าสู้อวิจิตเนอไผก็บ่จากรรมดีนี่ต่อมันสักผู้เปิ้นอ้อยเขาจูมือเบิ้นดังกินทรายอันนี้ชื่อว่าปิ่นนายหับสินสุกหลายๆเอาจกใจกินป้อตองเอาหย่อง

เขียวหุ่มใจจักเมื่อนังอายถอยจ้าจัดยกมาผีสิบแสนปีจักตกอยู่ในนารอนตกกอบย่อนปืนลุพระแดนหาและกระจุมปินคุณปันนา

เก่าขอยิงนี่ปิ้นตึกกรรมซ้อนนอนปิ้นกรรมปอนไว้ซ้อนกุ้นและในโลกกันเปิ้นโยกขึ้นปิ้นเก่าอย่าโลภะจันหาหือมีจิตใจกว้างเหมือนนาและแสนตรงอย่านับขามาลงปุ่นยับฝังหาวเมืองสักผิดเปิงเสนี่อาจยาคำเจ้ากันได้ปิ้นเก่าหือได้อยู่ตามกว้างอย่าพ้องด้วยเงินคำและฟุ้งไพ่กันจุกใหญ่เข้ามากำหือจังแจกไว้หือได้คุ้งคายสั่งเมือง

关了安勒母兵当然关了户提将风一号崩关门兵先来关带当主火干包户干火关汤普足汤切到呢来拿走逼能怪酸怕压当找ยุดใหญ่พ้องเบิ่งมูนี่เอ่ยเดินใจมาไข่ตามเปิงหนังหึนเบิ่งและตามเหตุบ่าวกูในเหตุผุพังอันสั่งแต่งจ้อนเงินเราตามหึนและปืนนี่เก่ามาก่อยาวใจหักเถามาแล้วบ่ใครแซ่บกำไรกูบ่าวจับสองหูนี่เกคุ้งเกได้ค่ะเจ้า

才俺们小情侣。

Sama.

好哥，来都考得叫哪里？要为资格学了嘞，没考没考教过，也叫让你小家咯。

0: ข้มไข่ล่วงเสาตันมาเขายังในม่วนขาเมาก็จะตีไหล
1: เบอร์ปูห้องขามาสิบสองเมาซ้ำตีม่วนขามาเห็ดสัง

ันจิมเก๋ตั้งไหนถ่อมโจเลยเป็นคำมาสิบสองป้าเตอร์สำหรับพี่น้องของตั้งไหนปอนกันมาถ่อมคำห้องที่ถ่อมดีนักถ่องเดิง

0: พี่น้องเขาตั้งไหนผมพบบอกเลยป่อยเมียเราชูท้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีเช่นหวานขึ้นแหลมเบิกสง
1: 云南先生 boy 是哪种 sprada 正破个天先生 boy 哪个爱
2: 云南先生 boy 是哪种 sprada 正破个天先生 boy

肯旺那能团巴地老公大母母度无限无破是简单那是没有没有那是啊你他你来爱母格罗爱拉你是简单那云南蒙多文山木度蒙多光南肯旺连城干么日巴多能团巴地老公东空大母母度无限无格罗爱地干么山密生作练เรมชาญีเพอมาจานรู้ยักไหลไกลเกาสมุนนาสุสุวาสมุนนารำรำสุสุมุยเปียวไอพงชงราเตพงชังวาสมุนลูลิงี้เทียลิงี้ลิงิงเทียลิงิงป้าโตกทองทาลำครั้งใสแต่ครั้งใสขาปิวนาขาเฉลียนล้าลู่ใสชวามชาญีอางาลูงาปลาลำลิงี้เทียลิงี้มุยเปียววาลู่ใสมาจ่อจิงยำครุมชารู้อยากจำเจ้าคุ้มชาไล่ว่าอยู่ดิมอูเชียนอูอยู่อย่างกึ่งดันในคู่ใครแรงง่ายป้าก็จวงอามิวกาถาลงดิ่งงูไอหรือจุ่มเรือตัวก็ลงดิ่งตองมีงูไอหรือจุ่มเรือเทียมเรือนป้าตัวมงก็ทองมะเกานาลงดิ่งกระบาดง่ายอะมาจ่อมีอุ้งใจลู่ล่าไอเรือปุ่มล้อลงดิ่งตัวจอมไรมีมวยก้อนนาคนทิ้งเด็ดโทสาลามมันนูมันนั่นกันรามกาไกรอยากขักจำเจ้าเรือมาจ่อกระทอมมาชาญีชานาเช่าพุ่นนาโตไรไงมาจานรุยักลำก่อป้าโตกระทองอะกะกะง่ายสังรันเสะแต่มัดใส่วูเชียงวูก่ออันใดก็นานซาปลายเรือมาจานมาลิดเจ้ากุนงูไอเทียมเรนและแบรนด์จังรู้พงจงองปลวยเทียอูเชียงอู้ก่อกระทองเตียทางวันนามกามูวาชลัดใส่มกามูวาชลัดในงูจุนยังก่อและดัดอามิวมิวคูลูชาบูพนลอมปอดลูนามตูชาไรง่ายชื่อมุลดไขอยู่ว่างาอูไขเปียกเริ่มอยู่ไรที่นางจำปูจำปัดไรสกุดครัดว่าไอมาจ่ออูเชียงอู่อะงาลูงาปลาลำก่อลิงี้เทียลิงี้งุยเปียววาลุนนากระทองก็นาชองสุดสู้ไหวมชาพงก็นาละไงได้ลู่ใส่ที่นางสุดสู้วาลู่ไอพังอูเชียงอู่ก่อย่องเพื่อชองมิดดุงบุไอจึงมีจักรจ่ามันจะสกรูนิงท่าชื่อกระทองก็นาจะพันจุมมูลิคำกุนนาย่องเพื่อทำจังครัดว่าใส่จะพันจุมมชาก้อนนาไขมูพุงพุงอุบไขมูพุงพุงอุบก้อนนาหนึ่งท่อนปาตีละกงตุงคงตับมูมตุมูลิคำกุญยังวูเชียนวูสมชื่อมลียิงติงสกุดคัดวาใสสุดซุ่มอยู่ยังลำชองทุราไองวยกาอันเดโกยองมยองเจอไอลำเรือไรดิมครักคันกโลสตุบคัดวาจางไกรยังไงพามจวงไงยังลงดินโลง่ายป้าโตกระทองก็ไล่มนุ่ไอ้งูไอ้ลำก็และง่ายปีง่ายคู่เรือกระทองมชาญีชินิสกูขาลูลูนามตูอาเจียนชิงคมมลีดรามลังนาขาอันซาโตรถไรมันง่ายในลำนี้ก็อูเชียนอู่อยู่งานหนึ่งเดือนมีฐานจึงกู้จูงานง่ายอูเชียนวูก่อไขมูพงนามชาญีเพอเว่นนาเชื่อสมดูกบ้าเทเวดุบไรอาเจมสมยิงจันหลังนาจำเจ้าจำเขาไรลำละไงอดบจครั้งต้นหลู่ใส่ลำครั้งใส่อูเชียนวูก่อแต่ฉลวยนานเริ่มชาญีอาขะดันมตุล้านนางาลุงาปรามั่งคังลำไปยันละจังครัดว่าใส่เชียงละข้องเอชยิงท่ากระทองก็ขาปิวนเทียขาเฉลียนล้าลู่ใส่ทั้งก็กรุจาสนิทชื่อมสมมชาคิงมสมแอมลีชื่อมงาก็ลูนาขาอยากล่าไอมังคังยันล้าลู่ใส่ทั้งละข้องเอชสนิทยิงท่ากระทองติงนาพังจะทมงูนาทั้งก็ละง่ายมีดันมตุดลังลู่ไอมจ่อกระทองติงย่องดันลังลู่ใส่โมโดลามเวทุงาเอชลอยอูเชียงอู่ก่อกระทองก่อกัดยาโพนาคุโนโยชตันนางาลุงาปราลำทาลังราไอพุนงูเศร้าจุ่มเงี่ยมือลายังเกรเกรจันในสระกว้างนั่นกันวางมิวเตี๋ย
三日拉拉日如亚克兰格巴燕了张鲁那库米纳乌埃无限物质内爱过林尼米塔大过那一孙看开爱大过有人买人你大真卡过难都是不用那

沙尼埃萨达姆拉高亚治埃阿玛埃能团巴迪勒贡达姆姆杜姆利卡姆古奈旁无限无果巴迪彭姆沙铁是瓦姆沙尼帕自碰罗姆洛朗为破那巴多过格亚破断奈阿居恩西格他们那拜尊丹丹日姆卓格亚破那兰过高威威瑞干部是瓦姆沙罗姆洛尼埃人卡姆亚塞这样庄阿缪是瓦姆沙恩高过มีโน่ครั้งมาไอชาไรกังกะนึงคำไอปีโน่งามาไอสวามชาละไงมีกัจยาโพนางานานนาจะคริตไอคุณนาละมากระไดกัจยากุยโพจังไงนำดุมนามาจากไรเพื่อกัจยาคันซาโจนนากัดคันนามชาเพื่อซาจุดเกานางาจุนวัยวูเชียงวูเอ๋วัยอ่อนในกระตาถากระทงทอนนาไว้อ้อนพงมชาปาตีพงมชาสวามชานีเทมิจคุมลาไรปาสึงตั้งลำมะครายันเกาหนาจึงละข้องเอละข้องหญิงสตาสลงไงถอยคุณละข้องยาถาปาตัวกัดยาโพต้อนหลุใสเทมเรนกระเดียนยิงติงมีมดาไอลำชิบินต้อนหลุใสมะเกาเมียนนากระทงมชานีตีนังตานาหลักสันกัดไรกุนสันนากัดยาโกซาดุนพกากามชาญีก่อรุงไรอมิวมิวกร่นนากระทองนาปูกามชาญีเพื่อมือลาชงุนง่ายกัดยาโพตอนลุนนากระทองมชาญีอางาลุงาปราลามมนุษย์ไซทังกากระกาชงกันนามชาญีมงแต่กระทองก่อสร้างงานาคูมิดกังลาลู่ใสกัดยากัดไอยิงยิงอาพังเชียงละข้องเอ็มลีนยิงนาลิงยิมีท่าวูเซียงวูก่อชงเดียกัดยาโพยังนำดุมนามาจากไรไพจอนนากัดกัดมชาหนีเพื่อซาชุดเก้านางาจุนยูไอมชาได้เพื่อไปมูยังมชาได้ก่อกัดก่ออินตาก่อไข่ไอกาเลซีตุนาวูไอชื่อตีนังคุณนาวูเซียงวูเพื่อชกาวาไอทังกากาเลซีมกระมีมกระล้านนาวูเซียงวูเพื่อจุนยูวูงาจุนไอวูเฉียงวูสิเพอสตูใจไอคุณนานำตุมนามาจากไรไพนากัดก็อินโนซาโจนางาสันใจไอชื่อมึงยี่เลจุไนไพไซยาโกชาลก่อนจังกัดก็ตีนางนากัดไรนี่ซาตุตจังฉันกุ้งกินละข้องมือชาติมยักษ์ไซงาไอกระทองทอนก็หนึ่งทอนปาดีละกงดามมูมตุนใดก็กระทงทอนนากุมพรสังคารจัดลามมะคระมิตูรางาไอเทมเรนครนทิงเดลไลลามกรัมเชล้านามิตราสวามชานีมจันไลกไลก้อนนาสุสุวาลูนาคูมงเนาะมิตราไอทาอังกามานีสินสบันลามเนาะมิตุรางาไอปาโตจงกจินาจงมาเพอไลกาสินยายังจงนาละกงละมาคุมจุบไรนาชงเดียก็วนชันกวงนันทามิงปรองดิ่งไงเชียงละข้องเอคนยิงทาวูเชียงวูหนึ่งท้อนปาดีละกงดามมูมตุมูลิชาโนกุนภายไอชลอยปาตัวจงกจือก็กระทองกนารงไรมุขของตุมเพอกรัมเชยลายชาเรนนาจงสกุมปีไงจาสตังตุไอจงมานีสิงิสกูกุมราตัดต่อในพาไกรกวนอยากไอชาอันไรวุ่นลีลามุงง่ายวูเซียงวูก่อนทอนนาเวอันพงมชานีเพอเวนนามกาลามสกูคูสกุดคัดว่าไอเทมเรนและท่าจังอาสุยาเทเสียงอังรุงดับนี้แอจังลูกคูมดิสโตลาไอกตาท่าเชียงละข้องเอมาสมยิงเชียงละข้องเอมางานยิงเทเชียงละข้องเอชื่อมาจันยิงท่าจงกจือเพอมาสมลังกรัมเชลังใสยาแต่ยีนั่นกับตอนไหนจงสืบถึงนูกระกัดลำยีปลาสติกแรงยีเทเงียบตอนไหนคมชมันตะบางยีงามิวคันนาจงมายีเทสตอนใหม่ไอจงมายีอายุบชราชัดกอกยีลุ่นนากระทองทอนนาสวามชานีเพื่อไกรงาเปียวตุ้มชุนงาไอจงกจือทาไลนาป้าโตกระทองถามาเบารุ่งนานเนาะโอมเดียนตอนนากระทองเทมาเกากระทอง

0: นาอลีอามาญีจงกจิลงนาชองเอนายันละจังยาไอมจ่อดาโกนามานีเพ่อเกาตั้นนาชิงกันคันมูกโลคอมไอกนูกวานีเพ่อมีจังไอชามูกโลชมุนไอสมชิมลีนิงไรว่าอย่างอูเชียงอูโกกระทงนามชานีเพ่อมูกเดียกโลยาใส่ลำปีลูมจิงใส่ชนิษกูจินเราสจังงาวัยยาไปตัวนาสมชมลีนิงท่าอูเชียงอูโกป้าโตกระทองเราทากเราจอมทับว่ากระทองมชานีงาลุงาปราลามเรางุยเปียวลูนาคูมีมตางาย
1: อาดีพงมชาอย่างเทียนชายอาจะเรศิมกบไอปราดชื่อกามตัดงาไอครอบชวามชานีจะสุดโตมุทัมชางูไอปุงลีนางยินนายูอาชื่อมตงลีก็มงทั้งรับกาคันอยู่ข้างมูกลอนนาจะสุดโตศิมกบและข้องมกานามงมชานีอาทันใช้ลามยันละจังยาไอเรแต่นินมงตันจะสุดโตสมชื่อมงานิงติงสินไอมุทัมชาอย่างเทียนชายอาเมาเมยไขดันนาจอมดัดลากานำบัดละไงมุทัมไอชื่อนิงละมันทะอย่างเทียนชายไกรกินวูไอสักสมรีปีกุนเนยตะเก้าคราจะสุดโตซิมกบยังสุยามุทัมชาคุณเรียปาจพูมงลูไอyang tian cai mu ta mai sha go ina meng de hong ho han ni a miao ya miao mu de meng de qiao tou ge meng de go ri qiu mi chuo za ma za shi mu li ning ta ho ko ya a miao mu de ge meng qiao tou miao a miao zhang a miao ge meng de na bo zu qing neng tan go ma zhan gan kheng mat ai phang meng tang rap ga go kha sum mat ai she ga ma sha ni dai go lu gao da m saiลบบานจานาจิงนำตูบรวัชจังใสแต่ฉนิงหัวเข้ากันวางไม่การมูทำดับมากำมดูอย่างเหมือนเดออย่างเทียนไฉก็ตำดุนนาชื่อแพเฉาโทมิวมิวจวงมิวกันวางจะสุดโตซิมกบไอมูลิดคำกุนนามิมตาไองาสะจุนวูไอชื่อก็เพียงลานตังสาเรียมาจำปานทาสลิชยังยูไอปาดีพงมชาเรงาไอได้ชนิงสักสมชนิงพึ่งไออย่างเทียนไฉได้จึงคาลำก็จับนาเพียนลามันนังนี้อาลุบปาเดียมดันนาเพราะอยากใส่กบันละไงขาบูละไงว่าตกครองละไงกาละไงได้นี้ก็อย่างเทียนไฉอาขึงไรได้ใส่กาเรียจะสุดโตสายอยู่ข้างไอจะพอสกูชื่อก่อนดามชานีเพอชกรามเก้าด้านนามาดูใครระมัดวาวาดได้วูไอได้เตียนท่าลำง่าไอชื่อความใครความไรจังจะชื่อโดนแบรนด์ลำกจีงาวาใสทิ้งมิจโคจามาจะชกูนิงนาหรือนี้มีท่าอย่างเทียนไฉอยู่ข้างมูกลอยสิเลยมิ่นมาดอมไอลำมาเก้าหน้าจิงนำเดียกระเบียบังเก้าวูไอกระเบียคร่าไอไรแพมารำอยู่ยังกาปมก็เบียดใครเจอใส่ได้เลยสลมทุกทางนาสลาเทียกริดไรละโมก้ามซาจับอยู่ยังไปมาการนาชองเดียมีตาและข้องจันโจไอขึ้นเก่าละง่ายมีมุนนาละโกล่าเก้าไอรอเดียนทะได้ขึ้นเก่าเดียประทันปังว่าไอง่ายยังมาชาบีกาโกไรอังครัดอยู่ยังปมก็ปวดใส่ชื่อคุมก็กาใครก็ปวดปุ่นตอนง่าไอแต่หลังนาคือกจองโมไลไอกระเดียนหน้ายังนำบาดจะสมชิสิงเอจือสโตมเกาทะอย่างเทียนไฉมีตามลีดรัมโจไอพร้อนจาก้อนนาดีครัดไองายังระบบก็พุ่นแก้งอาโจหัวเกายาไอครมูไอได้ฉลยจะนันลูอย่างเทียนไฉชื่อใครหนึ่งมากุยบระจังลั่นนาจำริชาหน้าเดียกุมรถวาวูไอได้จนไรคิมิจโคจามาจะชื่นมลีนิงก่อนนะคิมิจโคจาโคชื่นมลีนิงละมันทะ มจันปาโกนำบ้านมาซมอรองกุมพาลูยูไออายับเพียงพงเรื่องข้างมชาหนึ่งดาวอย่างเทียนไฉสักซมเรือกุเนยตะเก้าคราไรดิมชนิชกูชิงการคันอยู่ข้างมูกุโลคอมไรนินทาจือชิโตซิมกอบไอมุตุมราลิดขั้งกุโลสตุพัดบังอาไอว่าจะพูเยี่ยมีมงน่าอยู่ไอไรดิมอุกามชานีเอครุงไอจือชิโตงาสกอนจะกราวไอครุงลุงอาไอนำบัลลุคของงูน่ะสิ่งก่ออย่างเทียนไฉ่ตึงยังกินเราอู่ไอ้สิเพชิตามีเย็นละจากูกุมโครกบานโจใส่ตึงมันไอ้ไหลเทียนทันใช้ลำยันละจังยามึงทั้งรับการน่ะมึงชาเนี่ยเพะกำช้ำชงมันรู้ใส่ทิ้งมีดโคจ้าจะโคเชื่อมลีนิ่งก่อนน่ะมึงทั้งรับการกองเฮจิมราซิมซาวาใส่เทียมเรนแล้วข้องมังการนะมงชานีกุนนไอลามโลวาไซได้ชินิงละมันทาอย่างเทียนไฉอะมตงลิดก่อทันใช้ลามยันละจังยาอย่างเทียนไฉจุนยังงาแรมพุ่นกระทำยี่วัวจืดต้นไหลเรมังคังไกรโลไอแต่ราชุดใช้ไอลามง่ายกระดาษทะไงจุนไอการนี้แล้วข้องมังการนั้นนี้มาตัดยาไองาไอโปจูชิงหนึ่งทวนนารับมาละง่ายมีถึงปูนีอางาลูกูตุชาก้าหนึ่งท่าไม่กันน่าจังขุนีก็ซาพรงมกวยมัดงาไอจังมูครักมูเจ็บสปรไอพังยองก็กนิ่งเจตีมัดมาไออย่างเทียนไฉรับมาได้มกวยไอชาสันล่าลู่ไอพังกุทงมชาลูกของแพ้เวนนาวราครันเดียสันนารับมาได้แพ้ซามูดำหนึ่งท่าชื่อแพมาราว่าเรื่องคำราชมนูไอโปจูชิงหนึ่งทอนนาวันลิมกอบมกัมมดูจังเจียนชนจุนไอมูนไดอย่างเทียนไฉชื่อชาเชยันละจังดูไองาไอไดชื่อนิงละมันทาอย่างเทียนไฉยันละจังยาไอจะพันทำมาจิงต้นไอมงจืดกาทันใช้คัดไอจังมูมาสมจาจันดูงาไอคุณเงาลูกูโซนำชันลูกูยำชาไอจังโมและจาจันตูงาไอกระทองคันนากระจือกระจ่อเรียนทันใช้คัดไอลำนี้อย่างเทียนไฉยันยาไอพังและทาเดียจุนดันไอกระเดียดังตูไอชื่อมาตูบีนุ่มจิงมัดนุ่มไอนำบ้านมาซมงูนาชินิงทาอย่างเทียนไฉตึงยางไกรโนกินเราเงาอูไอมราชุดจังโมกรมละจังนาดูละไออารองกุมพะละไงเถียละไงโลจัดวางาไอทิ้งละข้องแอมลีนิงก็นานระวายังมงจิตมยันทะรงไรมยนชไลนางพามไรมยนชไลชีนมนีลูกูตุดไอจังโมครึ่งครึ่งบินปรวางาไออย่างเทียนไฉจุนไอไงอยู่ข้างมูกลอยชเลยเจียมชาเรนีจิตต้นไลไอเพะมูจังไงลูกโลไอก่อมงตันนาเสียงลงดับนิเพออัลวันชนาดันเราหนานางพามไรมยนตุดไอมชาเพอมูจังไงฉันเทียเทียมันโจไรงกสักคัดไอมกอยนาเตี้ยนอยู่ยังสร้างงาจังหรือถ่ายเดียไปชนาดัดไองาไออย่างเทียนไฉชกดันไอชื่อชัดก่อขั้นนาแต่ชาหนามงจิตไปชุดโซนีนางพามไรจ่าไรมยนชไลชีอินมลูกูตุดไอจังโมมลีชลูกองหมูเจ้าสโปรมาไอนำบ้านมาสมงูนาชินิงละมันทะชีสกุดติ๊กเรไอลำแพอาจังสกุดปาดีสุยามูดับนีเริงคำยาสกุนยาไอครุมลุงาไออาชองอาพังไรมงตันเกียทับกุจาไอสะพอมปาดีพงชามงตันทับกุจาไอมงมกอบมงจือซิมกอบกุสีกมังมชาชีมีว่ามงตันทับกุจาเอ็มชาเรียอารองอามิงดูแลอยู่ใส่ปาดีเทียมงตันวัวหนึ่งโบนีขับจุครุ่มไอมงครุ่มอูไอตรงคงมูมาดูสีจินเพียนชื่อแพขับจุครุ่มไอตับปงยาดูคราชื่อหน้าตัวตับโกสกับตอนอูไอเปิดกินก้อนนานทางว่าไอพังอย่างเทียนไฉอารองสตังนีตอนเกาสมชื่อจันหนิงชงนาเทียมเรื่องชาอยู่ว่ามงตันตึงดำกาหน้าจึงคาลำกระบาดตึงยางซิมกอบพระบังอาไออย่างเทียนไฉจนไอนางอยู่ยังอันเทียนตาไกรคือไกรไรดิมเนี่ยมิดถาไกรมิดโมไซไงเทียเนี่ยกลุ่มไกรจัน 安娜布拉格在本国阿达塞，这是十多新。

0: ชื่อกามตะงาไอ้ครบชามชานีเดลังนะชื่อกานีเดก็มาคราบังดมะไซยานาลังไปครมกา
1: ทีมลิทีมกวาเตมะลิซุชิชิซาวาดะเปยลิซุงโงนาลอกุซุชูเปชูดะเปยอาจซอฮวาฮวาอะมะนงวานาลอวามะเนยูนานกวนปูเดชิไตกวาจูฟูฟูลามะมินเซงกาวาเนลิซุงโงเบซุอะคิงกาอะมะเนอาจซอเตมุกวาฟูมาจิงกาโนวาเนอะลิกวาซงไงวันเย่นุ่มมือลิซูผังกะนวันเย่มุกวันเย่อาลิตาล่ะอามุเย่นิมาซามุกวากวาดูนิกวาตามะวันเดียมุเย่นุ่มมือเบมะมุกวาติติจูกวาจูยมุยโลเตสเจกาดูยิเล่มุกวาเซบุสุเย่เซนยาเฟยมาผังกะมุกวาโทบุสุเย่วาสุชิบุเซชิสุเย่วาสุเบเซเดสุเย่เอซีอาชิติสุเย่ดายุงกะอามุเย่มุกวาติมาเตนาโลกาเล

0: 声比较温暖，合适伴侣，张合怕啥带。
1: มิรักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองมาเดี๋ยวที่เผียวกำครับเขาบอกว่าเหตุผู้พังสั่งเตียงจ้อนเงินปิ้นไอ้บุญมากกดไอ้ขันใหญ่นาวอนครับไอ้อินเป่าปี

มันพี่นะคุณบ่ได้ตามกวางเจ้าเหตุใจกรรมสาวลูพระแดนหาลิมสร้างกวางเศร้าว่าปอคือกว่าปืนด่าสามจูมือทำขาอ้อยปาลาบัดเดียววันนี้จ้าอุพามาเตมา

เงินก็ดาหอป้อสำมืนเอาสอมในวังป่าเอาบึงห้องปั้นนาและตุกถอยปือคุ้นใจด้วยป้อต้องเอาไปย่องอุ้มตู้มันเบากูด้วยกว้างบึงห่างขัดมันเบากูบาปเขามาป้องขึ้นปังกว่าหน้าลายมันก็ปินคุณปินนายมันจุใจเงินแพ้เจ้ามันก็กึดหุงห่องมือเจ้าอันน่ะ

และสักหน่อยมันเป็นอายจิหน่อยปุ๊ดออกกะหงเฮนโหที่มันก็กระตันเป็นเหมือนดังซุ้มจี้เจ้าเปิ้นจื้ออายดุกเก้ายกออกปิ้นผู้กวนอ้อนมันก็ลุกทอนตู้หับทำการบ้านสามขบขามาหมดปุ่นหือปุ่นจื้อหูใจและเปียบันไพ่ก่อว่ามันปิ้นกุ้นดีเลยยุ่งย้ำจื้อผู้เปิ้นหักอูย่อเต้าได้ปิ้นการปูลายปังหงสนามพร้อมเจ้าเบิ่งก็ปุ่นจื้อเฮิร์ตหน้าบัดเดียววันนี้น้ำเมกว่างก็ปุ่นซื้อสายจอมปืนก่อยกปินก่อนอ้อนห้องในจริงและเดือดจืนปืนแก่นอายลูกเก่าห้องเวไล่ไล่

要么要老干吃吃，要走点走你吃吃，不怕不骂三皮鹅，吃着来着五皮鹅，有意思你暖吗？

0: 生比较温暖，合十半比张合怕啥带
1: เมตักผู้ฟังต่างไรสวัสดีสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองมาเดี๋ยวที่เผียวกำครับเขาบอกก้นเห็ดผู้พังสั่งเตียงจ้อนเงินปิ้นไอ้บุญมากกดไอ้ขันใหญ่นาวอนครับไอ้อินเป่าปี

่ได้ตามกองเจ้าเหตุใจกรรมสาวลูพระเดนฮะลิมสร้างกว่างเศร้าว่าพอขึ้นกว่าปืนด่าสามจูมือ